ในการที่มูว่าหลักปักยุดอากุกะลีไปอังบุษนานูอุชาบักยุดกะไฮฮินุกันอากุกปีมีมันลังนี่มุชาอักษาอารังตุกานิกุดอากุอินไดสลาบิมมาตูอุนอุนชามัยนักกายอิงุดอิมุปังดูอุนปันดังลิด